0: Is this so important to Laotian culture?
1: คำว่าเมนูละมันเป็นเมนูที่มงคลของคนลาวมันเป็นเมนูละ
2: Yeah, so good.
3: Food and culture, they're so tightly connected all over the world. And that's why days like today have been so special. I got to eat local food with local people. And now I feel ever so slightly more connected to this beautiful country.
4: 见证了老挝的美味走向世界。我也想探寻中老铁路如何助力人们更好地利用当地的壮丽自然景观。这一次，我将以一个独家视角带大家深入感受。
5: Look what we've got this morning, hot air balloons. I don't think I've ever been more excited for anything in my life. Wow, it's going up. She's big. She's a big one.
4: 曾经，热气球观光还十分新奇，如今它已成为万荣持续吸引游客的重要体验。
6: Okay, when we stay in the basket, no smoking, don't touch the burner.Look, go on, look. The jewelry is also a new bag by Koyish name is Lesser Bag. Eat.
4: Bang Mi is this time I'm in the air.
5: Unbelievable. We are beginning our journey above Vang Dieng.
4: From the air, you can see.映入眼帘的是万荣那片由喀斯特石灰岩峰峦构成的壮丽景色。历经数百万年的岁月雕琢，它们蔚然矗立在平原上，勾勒出令人惊叹的天际线。
0: The atmosphere is incredible. It's so peaceful as well. There's no vibrations, no noise apart from the burner, of course. But the landscape itself is just stunning.Got a train coming into view. The railway lines over there looks like a little toy from up here. It's so high up.
6: ยังตอนนี้เนาะก็มีทางรถไฟ train station แล้วก็มีไฮวีประมาณนั้นมันก็สะดวกสบายในการเดินทางจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาหลายขึ้นนะจ๊ะสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนลาวในท้องถิ่น
4: 万荣旅游业的蓬勃发展带来了新的就业机会，创造了新的岗位和机遇，使当地社区得以发展壮大。
5: I have one burning question. How on earth do you become a hot air balloon pilot?
6: เป็นลูกเรือมาก่อนแล้วก็มีความสนใจในการบินทางอากาศของบอลลูนนี่เจ้าก็เลยมีความเอาใจใส่แล้วก็ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เลยส่งให้ไปเรียนเจ้าอยู่ประเทศไทย
5: Were there many Laotian pilots before you?
6: No, just me.
5: Oh wow, we're in safe hands.Wow, from lagoons and caves to hot air balloon rides, it's clear that the future of tourism is being crafted with love and with care. Vang Dieng, it's been incredible.
4: Wanrong 的美景让我流连忘返，而中老铁路列车仍载着我一路前行。最后一次登上这趟列车时，我遇见了列车长文彤。他的故事告诉我们，中老铁路如何为个人职业发展开辟出一条崭新的道路。
5: I must be so great being a train conductor, meet so many great people, so many beautiful views.
7: เรียกที่เคยเห็นตอนนี้เนี่ยนะแบบมีความหมายหลายคือเจ้าว่าท่านเขาสามารถพบเห็นผู้คนหลากหลายแล้วก็หลายประเทศแต่ละคนก็แตกต่างบ่คือกัน
4: 在经验丰富的中国铁路专业人员的培训下，他们既是师徒，也是挚友。文彤不仅掌握了岗位所需技能，更坚定了追寻家族梦想的信念。
8: ลุงไปเห็นพ่อจากรถไฟอยู่ต่างประเทศ
7: แต่ว่าบ่ได้ใช้ฮะนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบ่ทันมีรถไฟเทื่อตอนนี้มีแล้วล้านเข้าไปเฮ็ดเลยโอ้ยยายอยากให้ล้านเฮ็ด
0: Very cool
4: 铁路开通后他成为了众多凭借这条铁路开启全新职业人生的老挝人之一。
5: Well, I have to say, I'm feeling a bit emotional as we reach the final leg of our journey. It's been so amazing to ride this railway, see how much change it's brought with it, and just experience beautiful countries right here out of the window. But my journey is far from over, as shortly we will be arriving in Vientiane, which is the capital city of Laos and the terminus of this railway.
9: Ladies and gentlemen, we are arriving at Vientiane Station.
4: 万象站是对这个国度的致敬。车站的立柱让人联想到热带雨林。铁 天花板上的精美纹饰，更是老挝。

0: foggy.
1: Oh, it's snowing now. Of course, Lao, famous for its snowfall. We are now approaching the station, so soon we will need to drop our speed and engage the brakes. Okay, I'm reducing my speed. 300 meters. Oh God, I'm going to overshoot. I'm going to overshoot. Oh God, 40 meters, 30 meters. Brake, brake, brake. No, no. No, go forward. I've stopped in the middle of nowhere. The passengers will not be happy. Ladies and gentlemen, we sincerely apologize for the delay, but this is my first day driving a train.
2: 尽管这过程充满乐趣，但对于这里的学生而言，这可是严肃的事，因为他们这一代人将为老挝的故事写下新的篇章。
1: This is a very impressive college. How many students have you got here?
3: ปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาของเรามีทั้งหมดประมาณ680คนและในนั้นมีอยู่253เป็นน้องหญิงวิทยาลัยเทคนิคของเราก็แม่นเฮ็ดแม่นเกี่ยวสอนเกี่ยวกับทักษะฝีมือที่ว่าได้มีการอันนั้นรับนักศึกษามาแล้ว
2: 大多数学生毕业后将加入中老铁路，为这条重要交通纽带的顺畅运行贡献力量。作为两国合作的典范，这所学校既有老挝教师，也有中国教师。老师走上了教学岗位，中老两国教员并肩授课，帮助学员掌握从机车操作到信号系统维护等全方面专业技能。
4: น้องผู้จักอันโรงเรียนนี้ก็คือมีเอื้อยแนะนำมาเอื้อยเพิ่นเข้าอันเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทสถานีรถไฟเพิ่นก็เลยแนะนำให้มาเฮียนอยู่นี่ลองเบิ่ง
1: So you have family connections here. That's fantastic.
4: โดยหลังจากที่ว่าจบมาน้องก็อยากเฮ็ดเวียกอยู่ทางบริษัทรถไฟลาวจีนเป็นสายทางบริการ
2: 看过传统如何激发创新，新技能如何构筑未来。现在是时候见证老挝的古老习俗如何走向世界。
5: I had a heart attack, I couldn't even see it go.
2: 我的旅程即将在一场庆典中落下帷幕。我来到了纳隆匡村，这里正在举行一项独特的传统活动。
5: Ooh, look at that. That's crazy. That's so loud.
1: I have been invited to build my own rocket.
2: 仪式前的准备工作是混合自制火药，再装到竹筒中。
1: All I've got to do is tie a stick on, Bosch in a fuse, and we're ready to take it to the festival.
2: 这些热闹的场面正是高升节的序曲。更为人熟知的叫法是火箭节。
1: Can you imagine this thing flying up in the air and then coming back down? You wouldn't want this landing on your head, put it that way.
2: 在想象完那个令人震撼的场景后，我意识到，若要真正读懂这些飞向天空的火箭，唯有去了解它们的起源。
6: So we have a few hours until the action kicks off, but I thought it'd be interesting to see why the festival exists in the first place.
2: 温坎卡提亚是纳隆匡村的副村长。
7: บุญงานบุญบุญไพ่ที่ว่าสำคัญที่สุดในการอันที่หนึ่งก็เป็นฮอตไซด์พวกประเพณีงาน
1: Is this okay? Okay.
7: สองก็เป็นมาเพชรเพื่อว่าขอบผลพรอันนี้ขอบให้ฝนตกดีประชาชนลงมาเพื่อว่าเฮ็ดให้ทำให้ทำหน้าวู
1: ้ It was all right at first and now it's just slowly intensifying So we traveled here on new railway How would you say that that has impacted your life
7: อ๋อสองมือสามคืนจากสี่จังหวัดเท่านั้นขายมะเพ็ดนี่ส่วนร้านมันมาส่งขายต่างเมืองต่างแขวงส่วนร้านกันคนพอค่าดูแขวงอื่นเฉพาะอยู่เชียงขวง